0: ส่วนยาวโลนายนักรกนะพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูระนามิรวาโล
1: เนียงุนบลากะดารวาดารวามาชิริริกดุนรีรียาคุยทิปเทเรียดวลคุมินิตุงอลมรงกัลตัวดิปเทเรียรีรีเตียงุนโยกัมริตริริกมรัมวารปัมนายอลงุนมุนิตุนีมารัมดวลดิปเทเรียรีรีไอตุจีจีมาลามาชิดาราวันนักคอร์ยังนักคอร์วารปัมรุมบาลงอร์คาริปุนมายังนิตุมาชิริริกดุนคางูงีดินนิตุบายงุนงามัตตัมกังริยุนChakjin ni tumaram. Markan ni ka family nungo, pichan balito ka saip ni nabayang unuma tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjin ni tumaram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
2: Yo, ngare ko kata munungur from East Chani Band Drama. We at Kalkurinji Freedom Festival and you're listening to Yulong Radio. Taperk

0: ด้วยยังไงว่าลุนนักครกนะไอเอ็มวันนี้ตัววันเลยนุนักร้ายบุ๋มไม่ยันเรื่องดูกันไงจะวัดตัววันโ
1: ลโย่ยงอลบุกปักนารโคฮีทแบ็กสเตอร์ you're listening to Yongol Radio 88.9 FM มา